0: 시간 쫄다 조선도 가야가 조선도 먹어야로 그다 이 때문에 수산 아 앞에서 또 그냥 고마야로 그니다 다음번에 뉴타미 인기가 인기라고 해비
1: 라미 아따오성
0: 음흠 เออเตมะลีตานเนดานิปิอักซุอักซิมะยปาโรกัตตัมมิมัตตาซิมะอิปปิตานะมะลิกิยังะนิปิกินเนชวาตุญัตตุยากัตติกตานะโกเวนัตตุปาโรมะเตดาร์นานิปิงิตานะลีนิปิคานออักซิมะอักซิมะนะซาวกะยะกะยังะอิซุมะกัสซอกุลุยะลอกะบิตาวนงะปาลุกตัวโรกิเลงิปาลุนะลอกะซิมะนิจาวตะลิอรุซิ อิสมาลาวก็จะเตยบ้าไอ้เตยไม่ได้อิงกันตะกุนนัดนาร์ตเตอร์ที่อาเกษตรปูน่ะตบบอตเตอร์ที่ลุนิลูจากตะกุนงาลิมาทำไมนิงงอตักสินนักจิกอิงกันตะกุนนักรัวทุสิสุรีกว่าจะกันนักรัวรัวปัดตบบุงอันดับสามในอันตัวตะกี้ว่าตาโนกัดสุรคายาท้าวชมเลยอิงกันนักกันนักนักพิชิกมาหนึ่งทุ่งขันขันนี้ดอกพลุนนิน
2: ตอนนี้ตัวอังกฤษมันตักกี้เอเตยไม่ได้ตัวปีเอร์ล็อกซ์มันได้ไปเตะชิมันนี่คุกกิตาปาร์ตเลยเองงินมันวัดเจ้ากันได้รู้ลงมันสุดท้ายนั่นอุลลุมีอิลิปเปลียเจย์แต่มันคุกกิตาปาร์นั่งเองงินมันยิ่งวิ่งไปแล้วชิมาจิวกันว่าคุกยากินตินนี่แต่กัดชิมาอินตินนี่มันอักุนเนียกุ ขึ้นตรงขึ้นตรงกัตตาอีกันนั่นลูกขึ้นตรงอะไรล่ะขึ้นอีละพี่พี่อะไรขึ้นอะไรกัตตาคุกิตาฟาร์มิติกุสิลอสิมังกิสิมาริสขัดตัวนู้นใช่ไหมขัดตัวนั่นลูกอีลิปเปลียนึกเสียกันจะเล่าตลอดว่านึกขังเอาที่สิมาขัดตัวอีลูกว่าคนยาลูกกัดชิมาอีลูกยุ่งเกี่ยงนึกอีกว่าขัดตัวยุ่งไม่รู้เลยสิขัดตัวนู้นใช่ไหมขัดตัวนึกอีลิปเปลียกุติกิลอสิมังกิลาขยาริกักขิกักกุตาขัดตัวนี้คุ้มข่าย
3: เอเตมาลาตานนาสิลมาริตุกุกัจจานาลวาชงุมมะลุปงากุนนะเลกุลลิอิงกะยุนิอิงกะยุสอิลาอิงกะลาวกัตตานะซอชงุมชิมาอังกะกัสมัตตวัตตุซิลลุนนิอุกิยุกุลุนอุปงากุลลุนนิอายุกุลุนนิกุกิยุกุกิยุกุกิซิยานิอุกิยุกุอุปงากุลลิอากิงงวานนุมมิกุกิตะปาอุมิลุนนิติกุซิยะซิมะลวัตตุยาซุ
2: งูยูยางตุงอลุนนี่อาชิวาโอมันนี่อะไรก็ตับบักเชียนี่นักปางงูยูยาสิวมันทำก็เวลาทุกเชียทุกเชียจะปาร์โรตมาแต่เวลาอิงยูที่กิจเอาอยู่อินุกติจุนอักษุนทุกเชียจะปาร์โรมาแต่กันอิงยังมังอาตับนี่ทุกสัมนาจะปาร์โรก็ชิตามานิฮัมบารุอาฮัยลักสุลิอิงยังอิงยังก็ได้รู้บัลเลงก็รู้ที่สิสุลิฮีอิงยังรู้ยาวก็รู้อ่ะอาจจะอุตตรนิจเอาที่ลักพัตตาพิวนักเซาละ
3: เป็นไรอยู่กันวะมาทุกเช้าจะเจ้าที่กินเลยกังงูนี่ก็เล็กตัวมันนะสิตะกุนนี่เต้ากินตัวเลยสิอาวุนี่ก็ลากุตะกุนนักตัวเต้ามันเลยมั้งตะฟัดตัวรู้ว่าตาเสียกว่าเก่ากันวะตอนนี้อิงเงียบตะบุนุเลียมาลิตุนนันเงียบตะขัดตันเงียบตะสุริยุทธันอุนิกะนุเลียมิงเงียกเลียเราสิมั้งยังอ่ะอันนั้นเชียงตะกู ingiutingani ingiutitalorsimammaat taanna suliillaritumi uqausingit uqarsimajuit inginiartanga malituinnartarniartaa